สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่คลิปได้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมีคนเข้ามาชื่นชมความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนั่นก็คือน้องๆจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยน้องกันตนบเกตก้าและน้องสิริยากรผลพักดีรวมถึงครูผู้สอนคุณครูอำนาจเส้นครามเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการเรียนการสอนที่ทำให้น้องๆสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วถึงแม้จะไม่เคยมาเที่ยวหรือว่ามาเรียนที่ญี่ปุ่นเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Automatic ของอุตะดะฮิคารุที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องอัตโนมัติแค่อยู่ข้างๆเธอถูกสายตาคู่นั้นจ้องมองหัวใจฉันก็เริ่มเต้นตึกตักขอเชิญรับฟังครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับน้องกันตนพเกตการน้องสิริยากรพลพักดีนะครับแล้วก็คุณครูอำนาจเส้นครามจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยที่มีคลิปวิดีโอพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไวรัลเลยนะครับหลายๆคนก็ชื่นชมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามน้องสองคนก่อนว่าพอคลิปเราเป็นไวรัลมีคนพูดถึงโอ้โหมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเยอะเนี่ยรู้สึกอย่างไรน้องสิริยากรก่อนครับ
1: หนูรู้สึกตกใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจกับรายการเล่าข่าวของพวกหนูขนาดนี้แต่ลึกๆแล้วพวกหนูก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่หนูแล้วก็เพื่อนกันตนพเนี่ยทำมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็ได้เห็นผลงานแล้วค่ะ
0: แล้วกันตนพล่ะครับรู้สึกยังไงครับ
2: ผมก็ไม่ต่างจากทางสิริยากรเลยครับวันหนึ่งตื่นมาก็รู้ตัวทีก็ดังไปแล้วครับรู้สึกช็อกมากเลยครับจริงๆครับก็รู้สึกภูมิใจกับงานนี้มากเลยครับไม่คิดว่ามันจะมาได้ขนาดนี้จริงๆครับ
0: เตรียมตัวนานไหมมันต้องฝึกไหมเยอะไหมครับ
1: ฝึกค่ะ
0: ใช้เวลาฝึกอยู่นานเท่าไหร่ฮะ
2: ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์น่าจะได้ครับแต่ว่าพวกผมคือมีพื้นฐานจากการเรียนมาตลอดหลายปีนะครับก็เลย
1: ใช
2: ้เวลาประมาณนี้ครับ
0: โอ้ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วทางโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับคุณครูครับครูอำนาจครับพอคลิปของทางโรงเรียนเป็นไวรัลไปอย่างนี้แล้วนะฮะ
3: ครับผมก็พอคลิปได้เผยแพร่ออกไปก็ตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้มันเกิดขึ้นจากที่ผมอ่ะต้องการโปรโมทงานเปิดโลกภาษาในเมื่อนักเรียนเขาเล่าข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดโลกภาษาของเมื่อของปีที่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยโปรโมทแต่เราคาดหวังแค่ต้องการให้นักเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยซีสเกตอะไรมาเที่ยวงานเปิดโลกภาษาแต่ปรากฏว่าไวรัลมันไปไกลมากก็ผมก็ถามนักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปไปทางเพจภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนซินเกะวิทยาลัยเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดดูเพจหรือไม่ได้เปิดดูอะไรประมาณ 2-3 วันผมมาเปิดดูอีกทีนึงประมาณวันอาทิตย์แล้วผมปล่อยวันพฤหัสคนก็ดูเป็นล้านวิวแล้วเราก็ตกใจกันมากก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็เริ่มมีสื่อ

0: ต่างติดต่อมาเราก็ยังงงๆจนถึงตอนนี้เลยครับโรงเรียนก็ชื่นชมนักเรียนอยู่แล้วครับผม
1: ใช่ใช่นะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าพูดคล่องกันทีเดียวเลยนะครับนี่ต้องถามก่อนว่าในช่วงเวลานี้คือต้องถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องถามน้องกันตนกกับน้องศริยากรเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้มันมีภาษาอื่นที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมเยอะนะอย่างช่วงนี้ก็เป็นภาษาจีนนะฮะภาษาเกาหลีนะหลายๆคนอาจจะชอบดาราเกาหลีละครเกาหลีก็ไปเรียนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมน้องสองคนถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นล่ะคุณน้องศริยากรก่อนครับ
2: สำหรับหนูเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนแรกหนูเลือกเรียนด้วยความติ่งค่ะด้วยความที่ตอนนั้นหนูชอบดูอนิเมะมากๆแล้วประกอบกับว่าหนูคิดว่าเฮ้ยทำไมภาษาที่เขาพูดกันในอนิเมะเนี่ยมันสุดยอดแบบหนูชอบสำเนียงเขามากๆเลยค่ะก็เลยเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาเนี่ยหนูก็เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นจนไปถึงวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นมันทำให้หนูรู้สึกสนใจอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกอย่างเลยค่ะค่ะ
1: ครับน้องกตนพล่ะครับ
3: เหตุผลก็ผมก็ไม่ค่อยต่างกันมากครับคือมันเริ่มมาจากการที่ว่าผมชอบดูอนิเมะมาตั้งแต่เด็กครับแบบทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมานั่งดูอยู่หน้าทีวีครับอย่างนั้นแล้วพอดูไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราเฮ้ยเห็นวัฒนธรรมแล้วรู้สึกสนใจแล้วมันมีเช้าวันหนึ่งที่ผมตื่นมาแล้วปรากฏว่าแบบเรามันเป็นอนิเมะแบบไม่มีภาคไทยครับแล้วผมก็ได้ดูซับคนรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดนะแล้วแบบเราอยากรู้สิ่งที่เขาพูดโดยที่แบบไม่ต้องฟังภาคไทยแล้วครับผมก็เลยเริ่มรู้สึกอยากเรียนรู้แล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองครับขึ้นมา
1: แต่ว่าคำภาษาที่ใช้ในอนิเมะนี่มันก็ไม่ใช่เหมือนกับภาษาที่เราเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นะขอโฆษณาพ่วงนิดนึงที่จริงแล้ว NHK เนี่ยมีการสอนภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะด้วยนะถ้าเกิดสนใจเข้าไปฟังได้นะครับมีคำอธิบายเบื้องหลังด้วยทำไมถึงต้องใช้คำแบบนี้นะสนใจอันนี้ขอพูดไปนิดนึงแล้วครูอำนาจล่ะครับคือความสนใจของเด็กต่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันครับ
0: คือต้องบอกว่าผมจริงประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นผมก็มีประมาณ10ปีแล้วนะครับผมต้องจะถามเรียนเมื่อตอนเริ่มต้นกับทุกคนผมว่าจากความรู้สึกผมที่ได้ถามคร่าวๆมากกว่า 80-90% นักเรียนจะเริ่มต้นจากการชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านมังงะอนิเมะอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มนักเรียนที่มีความชื่นชอบส่วนนี้เมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะป้อนข้อมูลต่างๆในด้านภาษาศาสตร์หรือวัฒนธรรมเนี่ยได้ง่ายอย่างเช่นกันตนกกับศรีกรเนี่ยก็จะมีเหมือนกันคือเขาชอบอนิเมะชื่นชอบมาก่อนเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ยินอนิเมะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟังไม่ออกเพราะนั้นเขาจะมาด้วยความกระหายครับกระหายที่อยากจะรู้ว่ามันเขาพูดว่าอะไรแล้วทำยังไงหนูจะอยากเรียนแล้วอย่างกันตนกเนี่ยผมได้สอนเขาตั้งแต่ม.1ศิยากรเนี่ยน่าจะประมาณม.2เนี่ยครับผมเราก็เลยสอนเขาจนถึงม.ปลายเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาว่าจุดเริ่มต้นของการชื่นชอบอนิเมะของญี่ปุ่นของเขาก็ทำให้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ธรรมชาติด้วยการฟังแบบอนิเมะแบบซาวด์แทร็กแบบเป็นสำเนียงญี่ปุ่นจริงๆอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับมีหลายคนเลยบอกว่าโอ้โหเรียนภาษาต่างประเทศแล้วเรายังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยจะได้ผลไม่พูดก็ไม่ได้อะไรประมาณแบบนั้นนะครับก็เลยอยากถามน้องกันตนกกับน้องศริยากรว่าแล้วที่เราสามารถพูดออกมาได้คล่องแคล่วแบบนั้นเนี่ยแล้วก็หลายๆคนชื่นชมเนี่ยเรามีวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรครับน้องศริยากรครับ
2: วิธีการเรียนของหนูเนี่ยหนูก็จะทำเป็นฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนค่ะทำแบบนี้ทุกๆวันแล้วก็ส่วนตัวหนูชอบดูรายการข่าวของญี่ปุ่นด้วยค่ะรายการวาไรตี้รายการข่าวละครซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นแล้วหนูก็ค่อยๆฟังเขาดูเขาไปแล้วก็ค่อยๆจดไปค่ะว่าแบบสำเนียงที่เขาพูดมาแต่ละคำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ฝึกอย่างนี้อยู่ทุกวันค่ะ
1: น้องกาตานบล่ะครับ
3: ของผมก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคือผมจะดูเริ่มจากการที่เราทำในสิ่งที่ชอบครับผมเริ่มจากการดูหนังฟังเพลงดูอนิเมะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรียนรู้จากซับไตเติ้ลเรียนรู้จากการพูดของเขาเรียนรู้จากสำเนียงของเขาครับแล้วพอมีโอกาสสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนั้นคือเพื่อนครับเราไม่มีโอกาสได้พูดไหวก็จริงแต่ว่าพอเราอยู่กับเพื่อนแล้วเรามีความกล้าพูดขึ้นมาครับพวกผมกับเพื่อนก็จะแบบสนทนากันประจำอะไรผิดอะไรถูกก็ไม่รู้แล้วค่อยไปปรับปรุงตอนที่เรียนกับครูอีกทีนึงอย่างนั้นแหละคร
1: ับ อ๋อก็คือหมายถึงว่าคุยกับเพื่อนด้วยภาษาญี่ปุ่น
3: ครับเวลาคุยกับเพื่อนเล่นๆอย่างนั้น
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีฝึกภาษาที่ ที่ดีทีเดียวนะครับนี่ต้องถามครูอำนาจว่าแล้วสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยนะฮะที่จะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทางภาษาญี่ปุ่นนี่มันมีอะไรบ้างครับ
0: โอ้หลากหลายเลยครับอย่างเมื่อสักครู่นี้กันตนกกับศรีกรบอกว่าเขาพูดกับเพื่อนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันในประเทศไทยและสองคนนี้ก็ยังไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นโจทย์ยากมากๆสำหรับครูผู้สอนว่าทำยังไงให้เขามีเราจะทำให้เขามีแรงกระตุ้นในการที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นถึงแม้ไม่ได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเราใช้สถานการณ์เข้ามาช่วยอย่างเช่นคลิปที่ทุกท่านเห็นก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาชื่นชอบในการเล่าข่าวบางทีบางคนก็ชื่นชอบในการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ยังมีอยู่ในเพจภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนอะไรนะครับที่นักเรียนไม่ใช่2คนเนี่ยครับก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นไปด้วยอย่างเงี้ยคือเราจะมีวิธีการที่จะทำให้มีแรงกระตุ้นให้เขาได้ใช้อย่างเงี้ยครับผมแล้วเพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้ที่โรงเรียนเราทำอยู่ก็คือเรามีไควะคาโดก็คือทุกนักเรียนทุกคนเขาจะมีสมุดการ์ดที่ว่าถ้ามาพูดภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูไม่ว่าจะ1ประโยคหรือ2ประโยคจะได้สติกเกอร์1ดวงจากครูอย่างเงี้ยครับเมื่อถึงสิ้นเทอมอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสะสมสติกเกอร์ได้เยอะอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอามาแลกคะแนนได้ในกรณีคะแนนขาดอีก 0.5 คะแนนอีก1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีหลากหลายวิธีการที่จะทำนักเรียนให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่าที่เราจะทำได้ครับผม
1: ครับนี่ต้องถามว่าคือพอเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้อย่างที่น้องบอกนะว่าก็คือคุยกับเพื่อนๆที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เรามีโอกาสไหมที่จะได้นอกจากคุณครูที่เป็นครูภาษาครูคนญี่ปุ่นที่มาสอนเราแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆบ้างไหมครับ
3: คือโรงเรียนของผมนะครับเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเนี่ยเมื่อประมาณปี2ปีก่อนครับคุณครูได้ทำการแบบจัดโครงการขึ้นมาครับให้พวกเรานะครับได้สนทนากับนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับเป็นนักเรียนที่แบบคุณครูไปดีลนักเรียนจากฝั่งนู้นมาไม่พูดคุยกันพวกเราก็ได้แบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันบ้างได้ลองหัดพูดคุยงูปลากันไปฝั่งญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาอังกฤษมาคุยกับเราฝั่งเราก็พยายามใช้ญี่ปุ่นและใช้อังกฤษคุยกับเขาครับแลกเปลี่ยนก็เลยมีโอกาสได้พอคุยอยู่ได้บ้างครับ
1: นะครับนี่ต้องถามครูอำนาจก่อนแล้วเราทางโรงเรียนมีโครงการลักษณะที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกับทางญี่ปุ่นในการจะส่งนักเรียนเราไปอะไรอย่างนี้มีไหมครับเท่าที่ผ่านมาย
0: ังไม่มีครับแต่ว่าขอก่อนในที่เรียนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมทำแลกเปลี่ยนนั้นเป็นออนไลน์นะครับไม่ใช่เจอกับตัวเป็นๆนะครับพอดีได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูที่โรงเรียนที่จังหวัดยามากาตะทีนี้โครงการว่าในอนาคตจะมีไหมกำลังคุยกันอยู่ครับว่าเราอยากจัดโครงการทัศนศึกษาแบบสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน10วันแต่ทีนี้นักเรียนต้องออกเองเราก็ดูความพร้อมของทางโรงเรียนด้วยนักเรียนและผู้ปกครองด้วยซึ่งก็เนี่ยแหละครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็กำลังทำกันอยู่ครับตรงนี
1: ้ครับผมก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้ทำได้นะครับ
0: คร
1: ับ ทีนี้ต้องถามน้องสุริยากรกับน้องกันตนกก่อนนะครับว่าแล้วพอเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะนำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับชีวิตเรายังไง
2: ด้วยความที่ขึ้นหนูขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าหนูเป็นพวกชอบอ่านนิยายวรรณกรรมหรือว่ามังงะค่ะหนูชอบอ่านหนังสือแล้วหนูก็ไปติดใจวรรณกรรมของญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะแล้วแบบเวลาหนูอ่านเนี่ยหนูก็เห็นว่าเอ้ยเขาแปลภาษาจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยแล้วมันสวยมากๆคือภาษาสละสลวยอ่านง่ายหนูก็เลยเกิดแรงบันดาลใจค่ะว่าเฮ้ยไหนๆเราก็เรียนญี่ปุ่นแล้วโตขึ้นอยากเป็นล่ามแปลหนังสือค่ะจะได้แปลหนังสือจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยให้ได้คำสละสลวยและอ่านง่ายให้ทุกคนได้อ่านค่ะ
1: น้องกาตานอฟล่ะครับ
3: ผมส่วนผมนะผมมองเห็นว่าแบบการเรียนภาษาที่3เนี่ยมันทำให้เรามีความสามารถในการสื่อสารได้หลากหลายมากขึ้นครับผมอยากจะลองสื่อสารกับคนทางประเทศญี่ปุ่นดูครับว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามครับเราจะได้แบบแลกเปลี่ยนอะไรครับแบบทำงานได้คล่องขึ้นอะไรผมเองก็ชอบนิยายเหมือนกันครับก็ชอบอ่านเหมือนกันก็อาจจะทำเป็นล่ามเหมือนกันครับล่ามแปลเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราคุยเรื่องภาษาที่3ได้เนี่ยเราอยากไปทำงานแบบลึกๆลงไปเลยครับ
1: ก็คือไปทำงานสถานที่ทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดง่ายๆ
3: ใช่ครับใช่อยากจะลองเข้าไปคุยกับเขาดู
1: อะไรแบบนี้นะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้คาดหวังไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายเปิดกว้างมากพอสมควรสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดน้องสองคนเนี่ยนะครับมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะอาจจะมีโอกาสในลักษณะแบบนี้ที่อาจจะสามารถที่จะมาทำงานในญี่ปุ่นหรืออาจจะอยู่ที่เมืองไทยเรียนต่อแล้วก็ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับนี่ท้ายสุดครับต้องถามครูอำนาจหน่อยว่าแล้ว หลังจากนี้ต่อไปทางโรงเรียนเนี่ยจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องโครงการในการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อ

0: ไปอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยของเรานะครับก็จริงๆเปิดสอนภาษาต่างประเทศนะครับประมาณ 6-7 ภาษาเลยรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งภาษาที่ผมเชื่อว่าใครๆที่มาลองเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันมีความอาจจะยากในความรู้สึกในช่วงเริ่มต้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนลองมาเรียนด้วยแพชชั่นเหมือนสองคนนี้จะดีมากเพราะนั้นโรงเรียนศรีสะเกษอะไรเราจึงมีการผลักดันในหลักสูตรนะครับหลายๆรูปแบบไม่ว่าในการเปิดแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในการปรับหลักสูตรได้ประมาณ 3-4 ปีนี้ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราเพิ่งปรับใหม่ๆและทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็สนับสนุนผู้บริหารก็สนับสนุนมากๆซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากโรงเรียนศรีสะเกษที่ทำให้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาหนึ่งที่น่าเรียนแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่อยากให้วิชาภาษาต่างประเทศเนี่ยเป็นวิชาที่น่าเบื่อเพียงแค่อยู่ในห้องเรียนแล้วอยู่แค่คุณครูอยู่กระดานแล้วก็นักเรียนเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมผมอยากให้มันมีมากๆหลายมิติกว่านั้นผมจึงคิดอะไรมากมายที่หนึ่งในนั้นที่ทุกคนเห็นคือคลิปเล่าข่าวภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะพยายามพัฒนาต่อไปในวงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในพาร์ทเล็กๆตรงนี้ครับ
0: เอาละครับครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขยันเรียนภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นเยอะๆจะได้ใช้ได้คล่องนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Overdose ของนาโตริที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่าจริงๆฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลุดจากมือฉันมองมันเป็นความรักและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan